0: มันตรำแต่ปนอยุวจนรูปนี้แทมแตงเจตเฟอร์จะไปดองแว้งเตียดผ่องขันบานอ่อยดังทานึกนองอำลองกาเมียนอสันจมงือกบดดับประบุนเปตุมเนนเปเตปอนเกาะเมียนกำเนิดเฟอร์จะไปดองแว้งขนาดต้อยดำใบหลอกโดยเพียบปันประซับมันตรำแต่เฟอร์จะไปตุมโฮมปินเด่งบานปนอเต้แทมแตงบานชนายประเด็นเตยเจียจะไปขนาดต้อยดอกสรอสแอนเตียดผ่องระบบนี้บ้านคลายติเจียวัตโทอนุสาวรีได้เมียนเนียงกมังติ้งจีจรันโปนลำเหมือนขันเนภูมิกรอนแจ้งคุมสับเพียงติกรงกังเธออ่อยดัง
1: แถวปีเธอตุงโงนั้งยมก็เมียนเธอเพชรจะไปดองเวงปากขมาอย่างใดจะไปนั้งเมียนต้องขนาดทมแก่บ้านให้ต้องประเภทตัวขนาดตัวนำไปดักตังเจียวัตโทอนุสาวรีนั้นแถวปีจะไปให้ในท่าระบบปากขมายังปีโบราณโบราณนั้นขยมจะจัดเทินนะเราจะประเภทสมปันไตจังก็ขยมอาลนำไปรักษาได้รักษาฉลาดปีจ้าก็ฉลาดต่อเฮ้ยมีนาจ้ามีแต่ยังขมิ้นจำนวนคอยนั่งยังไทยรักษาต่อไปบานกองกองจัง
0: มันตรำแต่แจเฟอร์อุปกรณ์เพลงปนอเต้เหมือนขันแทมแตงแจเลงหนึ่งเรียงจำเรียงจะไปดองไว้เตียดผ่องโดยยอลแข่งท้าตำรองศิลปะนี้กำปุงบัดบองเจียบันเดอร์บันเดอร์เฮยเมียนอยู่บนจนติดนะได้จำนับอารมณ์หัดเรียนขันแตงแต่เมียนบ่มนองจองแร่แสนหนึ่งบทเตจำแนดังบันต่อจับเดิมปีกรัวซาระบอกล้วนขั้นบานแนะนำหนึ่งบองเรียนปอนใส่ระบอกล้วนอ้อยแจดังจะไปดองเว้งโดยขลุ่นแดมันบรรจบตรำกาปเตจำแนดังดอลปอนใส่ปนอเต้ขนองโกลบำนองจองประสอบสายศิลปะประปีนี้ขั้นบานนอมยกสำเร็งจะไประบอกล้วนเตอร์กันเวติกาชะเตียดผ่องในชนามปีปอนหมอบไผ่ปีปอนบานจูรุมโฮสรอบจำเรียงประเจี๊ยบไรขมายดำบอนวิเดียบตันเลกุหลงเลิกตีปีดำไปรวมจำแนกเลิกดำเกินบทปท้อจนเจียด
2: คนครูบังเรียนจะไปตั้งสมาธิจัดเตรียมลา
0: ปอนลำเหมือนขันเนภูมิกรอนแจ้งคุมสับเพียงติกรองกันเธออ่อยดัง
1: จำแนกวิจิจะไปกาลปีเรียนสกอลวิจิลายนั่งเมียนบางเวลศึกษาบันใบใครให้ก็ใจปีจะไปปีครูก็มองเรียนนั่งไปสนาไปเพิ่งไอ้ครูมองเรียนนั่งไอ้จำไหนกาเทือที่อัตเมียนอัตเมียนต่อเรียนปีครูได้สายยังรอจะไปนั่งยังรอจะไปจ้านั่งยังรอเมื่อระเบียบเกลงปีขนมยังไม่ให้ยังเทือสันเตยังไม่ยังเมื่อเทือตามให้ยังใจไกลส่วนเองต้องอยู่สำเร็จอย่างบ้านหล่อต้องไปมาจังออยเมียนจำนวนกรอยกัดแจได้ยังต้องเรียกซาคิดดมในโดนตายังก็บ้านเรียนออยปอนใส่ได้ให้เพื่อเฉินคือเมียนอย่างเราถ้ากัดมันเศร้าจะจัดภายในกบทอโบราณจังไงมันเศร้าเมียนเรียนเลยให้เมียนปอนใส่บางยมตอนนั้นกัดเราแต่ต้องยมจะลวงออยเรียนต่อถ้าเรียนต่อดมไปเทระซาโอเคดมในโดนตายังจังไง
0: ปอนไม่ลำขันวิปอนใส่เหมือนขันเนภูมิกาลันจ้าคมสับเพียงติกรองกันเธออ่อนดัง
3: ปีมันโบงไอเฮียคนบ้านตัวเห็นปีจะยินมอไอเฮียคนดิ้งหันหันง่ายจังให้คนสัตว์กิมือให้ดาปะเฮียคนดิ้งให้เคยปิรุเป็กให้คนสัตว์จามเฮียคนปาบให้ดิ้งมาบอดปีบอดจ้าให้บอดมันโบงคนเห็นก็ปีดาปมาดับชนะไหมจ้าให้คนเห็นคนดิ้งขนมปีคายใบคายตะเกาะจังบองคนบันมอปีเทกาให้บองคนปราบบันหอนง่ายให้โอนก็เมนจัดจังเห็นจังดังก็จังเรซานโอปทอคแม
0: ่ต่อจีอายุหนึ่งมิ้งแต่สมารถได้เทรักษาปปทอระบอบโอนเหมือนขันกัวออยกอดสะสะก็ได้สละลังจำปอประปีนี้มันจำใบจีเรืองเอาไว้ทมเทงหนูเต้แตงบานบองแหงตามระยะการขัดคอมหัดเรียนนึกบ่มนองจองปะเตมรดกดวนตาดอลเนี่ยจำนวนกร่อย ការបន្តវេនពពេញដោយឆន្ទៈពីយុវជនដូចជាខាន់កំពុងធ្វើឲ្យវប្បធម៌ជនជាតិកាន់តែមានភាពប្រសើរវើរួមចំណែកយ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងនាំយកវប្បធម៌កាន់តែខិតជិតព្រមទាំងភាសាភ្ជាប់ជាមួយយុវជនសម័យថ្មី។

0: tang bay, nơi tam đầm bun cư thiên niêm rơi phía rối, miên công rất vị chia và bật thó, chắp bì bánh chóp vượt thiệt lấy làng tử. Khăn ông nốt, miên sợ mạng mất, mập hay bẩm buôn, khăn ông châm no mập hay bẩm buôn nế, miên công rất vị chia chùm niếng, chắp bì công rất mật chùm sạc xa làng tử. Chăm bó, múc, đầm nàng chia lê khá xa khá bác đầm bánh vĩnh, miên sợ mạng mất đập mối lơ đập bay nế, miên công rất vị chia mà hào vị chia lấy. สมาชิกนวลไทยงออนุเลขาประจำการคณะกรรมการคณะกรรมการที่การปะสังกัดแข่งว่าติกรมกังเธออ่อยดัง
1: คณะกรรมการปะเกาะประมวลดมเจริญประพบทนเทียนบรรลุสอบไงยังขยำบานเรียกจอมารอยเพื่อร้อยเนื้อหมกดำนางต่างบิ้นในดำบอลต่างดับบิ้นเทียนีกำรัดฟิชเชียว่าปะทอบรรจับบุตรเทียนไลขนมจำนำนุกเมียนสมบัติมาเผยปรำปีรูปบานบอมปอนตรีสไตรนโยบายกำรัดต่ำบงหลังตือดำนาคาแนนอมฝึกฮัตลาสมบัติขนมคณะกรรมการปะในสาขาปะเทียนีเป็นสมบัติตัว การเงี้ยคือไอ้บอมเปิงละออการเงี้ยก่อสร้างปะเลือกภูมิทานสังกัดแข่งว่าในเยรูมดังสาขาปะดับบอลในเยดัลไลการปองเรืององค์การบรรทออปีการเรียบจำบรรทรำใต้เจ็บการพลัดประตูปีประปรมประตุลภูมิสร้างอรุณทนเทียนมนุษย์ปนเอาเต้ปันใต้เอาไว้ได้สำคัญเกี้ยง คือบังกอลังในกำลังจมริงทำไมมุ้ยปีมูลฐานนอมโมกิมุยหนึ่งตมดกจัดหนึ่งการสังคมเปิลกองจัวกันณะกรรมธิการสาขาปะทำไมปองริงสมารถได้สามกี้หนึ่งอนุวัตพิรักแก๊กลายปฏิญญาจัดขบวนบำพอดสาขาปะในมุ้ยหนึ่งมุ้ยหนึ่งคลายแต่เทียสนอนโยบายดองรึงมอมปิดประกอศนอมยกสักใดสำหรับรบปะโจตะขนมจีบแบบเพียบเจ๊สแดงรวมจำนายก่อสร้างองค์การปะกันไตดำลาเพียบ